ะแลกครับต้องหาคนเขาเป็นผู้ละอ่อนมันกะลังโถมคนกวนไม่นำโยนไอ้ปลาเขาเขาว่าไม่ยังได้กินปีมีมันมาอยู่ในดงกับเสื้อจับ

เรื่องดีดีแล้วอย่าไปอยู่ด้วยบวชอย่างนี้จังหลังเหี้ยซะแก้วตาไหลไปจะจ้อยในหน้าเขาส่งโบมันดึงบ่

ป้าเพื่อนอภัยขอให้มาเป็นเอ็นกับวัดยังมานั่งด้วยสองงอนด้วยกันทุกคนนะก็น้อยเดี๋ยวนี้เราเรียกไปเขาสั่งมีงานใหญ่โตนะว่าน้อยคอยมัดติ่งซิ่งที่ทางตัดด้วยไอ้ขาดแม่อีกน้อยละเอียวสั่งเอวยักษ์ว่าแต่ว่าดีเพราะแล้วปล่อยเข้าสั่งให้อย่าไปอยู่ดัง

ไหนล่าส่วนก็เป็นป่าต้าก็เป็นวังแต่ไรก็เป็นน้องอาบวชยันนะมาขอก็อยู่เนี่ยจ้องจ้องจะมายังไงพี่น้องบวชยันต้องช่วยกันเรียกกันร้อง

เวลาห้อยนกปูพี่น้องกระจูเพราะว่าเป็นน้อยหนูเพิ่งกระจูเหมือนกันจะไปละก็ขอไก่น้องอาวัวจันเฮาโซก็แค่เพื่อแต่เจ้าเมื่อจะละก็ขอมัวจันก็ขอหันแก้แต่ละยาบ้าเข้าขอแต่เมื่อแต่เจ้า

อทองหัวจันลิ้นตองก็ขอเงินอย่าตายเดี๋ยวนี้นะก็หาที่ไหนเห็นจะได้แล้วก็ว่าบาหันเมื่อสำแดงที่แห่สะกองเพราะมันแล้วใจหมดทั้งหลายพี่น้อง

ายน้องจันห้องมาช่วยกันห้องแล้วเอาวิญญาณจะมีตั้งเนี่ยก็จะมีตั้งใจมันปุ๊บมันหมกจะอยู่ที่ไหนมันก็ตายไหลมาเหี้ยมาเดียวนี่